น้ำจนวิ่งแล้วตามีแต่ยิ้มกับหัวเจ้าโดดลอยบ่ปากน้ำพีจักเทือเอาขาน้องหัวตาโตแล้วบ่เบิ่งดูลาบาดนี่หาเขาบ่น้ำตัว

0: ามพ่อเพิ่นผู้ดีในมายังนางสิหลายจังไห้สิบ่เตดูกสองอันจักตาบสองตาบนี่บ่ล่ะ
1: พี่ว่าอันใดก็พี
2: ่ห่วยแม่นเป็นวัดเฝ้าบ่หรือแม่นอมฮ้อนมาบ่เนาะหานี่